0: ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในประเทศเราก็คือทั่วโลกดังนั้นการฝึกซ้อมครั้งนี้แม้นมีความหมายสําคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นการฝึกซ้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านบทเรียนในการกอบกู้ผู้ที่ถูกประสบภัยทางธรรมชาติ
1: 据了解，此次联演中方150人卫勤分队以陆军军医大学为主体，由联合空军、联勤保障部队等力量筹组而成。出征前已完成11轮救治技能集训，途中同步开展实战化演练。
2: 两军第六次举行该系列联演，此次联演将进一步提升两军卫勤联合指挥、联合救援、联合防控能力，彰显中老两军深层次军事友好互信，持续打造双边军事合作交流品牌典范。
1: 演习结束后，医疗队将在当地开展特色诊疗、学术讲座等医疗服务活动，推动两军卫勤交流向全方位、深层次、常态化迈进。凤凰卫视综合报道。
3: 下节关注到国民党新北市长参选人李四川深入基层和里长交流座谈，一会儿见。